ิลาลูสัมมาดีกลงยะตตามานมาญาลมิลาอานมาดูกายเลยเลยญาลูญาณานิยะตามานารูปมโอมการะมุทะลวยุงยะตตามานมาโวยวัตรวุณกุรุวายโวยรุมานมาอังคารมุทะลวยุงยะตตามานมาอานันท